0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: พระสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรเล็กจุลโคปาลสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่350 The Shorter Discourse on the Cow Herd มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเมืองอุกเจลาแคว้นวัชชีครั้นนั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส

0: โคบาลชาวแคว้นมคธผู้เป็นคนโง่เขลามาแต่กำเนิดในฤดูสาดซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนเขาไม่ได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่า Once upon a time, Americans, there was an unintelligent Magadan cowherd. In the last month of the rainy season, without inspecting the near shore or the far shore, he drove his cattle across a place with no ford on the Ganges River, to the land of the Suvedeha on the northern shore. ครั้นนั้นฝูงโคว่ายเข้าไปในวังน้ำวนกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบาลชาวมคธคนนั้นเป็นคนโง่เขลามาแต่กำเนิดในสมัยซึ่งเป็นท้ายฤดูสาดคือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นของแม่น้ำคงคาตอนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณที่ไม่ใช่ท่าน้ำ But the cattle bunched up in the midstream and came to ruin right there. Why is that? Because the unintelligent cowherd failed to inspect the shores before driving the cattle across at a place with no ford. ข้อนี้แม้ฉันใดก็ฉะนั้นคือสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในธรรมะอันเป็นที่อยู่แห่งมารไม่ฉลาดในธรรมะอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารไม่ฉลาดในธรรมะอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุไม่ฉลาดในธรรมะอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนาน In the same way, there are ascetics and Brahmins who are unskilled in the world and the other world, unskilled in Mara's domain and its opposite, and unskilled in death's domain and its opposite. If anyone thinks they are worth listening to and trusting, it will be for their lasting harm and suffering. ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนคือนายโคบาลชามคตผู้เป็นคนฉลาดมาแต่กำเนิดในฤดูสาดซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูฝนเขาพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาได้ตอนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะตรงสถานที่ที่เป็นท่าข้าม The near shore and the far shore. He drove his cattle across a ford on the Ganges RiverTo the land of the Suvedeans on the northern shore. นายโคบาลนั้น ต้อนเหล่าโคที่เป็นจ่าฝูงซึ่งเป็นผู้นำฝูงให้ข้ามไปก่อนโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ให้ข้ามไปโคเหล่านั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี First, he drove across the bulls, the fathers and leaders of the herd. They breasted the stream of the Ganges and safely reached the far shore. Then he drove across the strong and tractable cattle. They too breasted the stream of the Ganges and safely reached the far shore. จากนั้นจึงต้อนโคหนุ่มสาวให้ข้ามไปโคเหล่านั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคที่มีกำลังน้อยให้ข้ามไปโคเหล่านั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามถึงฝั่งได้โดยสวัสดี Then he drove across the bullocks and heifers. They too breasted the stream of the Ganges and safely reached the far shore. Then he drove across the calves and weak cattle. They too breasted the stream of the Ganges and safely reached the far shore. ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นก็ลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่แม้ลูกโคนั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหมือนกันก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบาลชาวแคว้นมคธนั้นเป็นคนฉลาดมาแต่กำเนิดในฤดูศาสตร์ที่เป็นเดือนสุดท้ายของฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาแล้วต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณที่ที่ชัยทา Once it happened that a baby calf had just been born, urged on by its mother's lowing, even it managed to breast the stream of the Ganges and safely reached the far shore. Why is that? Because the intelligent cowherd inspected both shores before driving the cattle across at a ford. ก็นี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกะธรรมอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่ของมารฉลาดในเตภูมิกะธรรมอันเป็นที่อยู่ของมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่ของมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์นั้น ว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนาน In the same way, there are ascetics and Brahmins who are skilled in the world and the other world, skilled in Mara's domain and its opposite, and skilled in death's domain and its opposite. If anyone thinks they are worth listening and trusting, it will be for their lasting welfare and happiness. ภิกษุทั้งหลายเราโคผู้ที่เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันต์กีนาจบก็ฉันนั้นเหมือนกันอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสของมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี Just like the bulls, fathers and leaders of the herd who crossed the Ganges to safety are the mendicants who are perfected, who have ended the defilements, completed the spiritual journey, done what had to be done, laid down the burden, achieved their own goal, utterly ended the fetters of rebirth, and are rightly freed through enlightenment. Having breasted Mara's stream, they have safely crossed over to the far shore. เหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นก็ฉะนั้นเหมือนกันพระละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการได้จึงปรินิพพานในพรหมโลกที่ไปเกิดนั้นไม่ต้องกลับจากโลกนั้นอีกก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสแห่งมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี Just like the strong and tractable cattle who crossed the Ganges to safety are the mendicants who, with the ending of the five lower fetters, are reborn spontaneously. They are extinguished there and are not liable to return from that world. They too, having breasted Mara's stream, will safely cross over to the far shore. ก็เหล่าโคหนุ่มและโคสาวว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นสกทาคามีก็ฉะนั้นเหมือนกันเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการได้เพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางน้อยลงจึงกลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสแห่งมารข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดี Just like the bullocks and heifers,who crossed the Ganges to safety, are the mendicants who, with the ending of three fetters, and a weakening of greed, hate, and delusion, are once returners. They come back to this world once only, then make an end of suffering. They too,having breasted Mara's stream, will safely cross over to the far shore. ก็เหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะละสังโยชน์สามประการได้จึงไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า ก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสแห่งมารข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดี Just like the calves and weak cattle who crossed the Ganges to safety are the mendicants who, with the ending of three feathers, are stream enderers, not liable to be reborn in the underworld. Bound for awakening, they too, having breasted Mara's stream, will safely cross over to the far shore. ส่วนลูกโคที่เกิดในวันนั้นได้ลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคา ข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เป็นธรรมานุสารีและเป็นสัทธานุสารีก็ชื่อว่าจะว่ายตัดกระแสแห่งมารข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดี Just like the baby calf who had just been born, but urged on by its mother's lowing, still managed to cross the Ganges to safety, are the mendicants, followers of principles, followers by faith. They too, having breasted Mara's stream, will safely cross over to the far shore. ภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในธรรมะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุ ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดจะเข้าใจถ้อยคำของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เขาตลอดกาลนาน Mendicants, I am skilled in this world and the other world, skilled in Mara's domain and its opposite, and skilled in death's domain and its opposite. If anyone thinks I am worth listening to and trusting, it will be for their lasting welfare and happiness. พระผู้มีพระภาคครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าโลกนี้และโลกหน้าตถาคตผู้รู้ได้ประกาศไว้ดีแล้วตถาคตผู้ตรัสรู้เองทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มารไปถึงได้และมัจจุราช ไปถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดประตูแห่งอมตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษม That is what the Buddha said. Then the Holy One, the teacher, went on to say further, This world and the other world have been clearly explained by one who knows, as well as Mara's reach and what's out of death's reach. Directly knowing the whole world, the Buddha who understands has flung open the door of the deathless for realizing the sanctuary extinguishment. กระแสแห่งมารผู้ใจบาปตถาคตตัดได้แล้วกำจัดได้แล้วกำราบได้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์ปรารถนาธรรมะอันเป็นแดนเกษมเถิด The wicked one's stream has been cut. It's blown away and mowed down. Be full of joy, mendicants. Set your heart on the sanctuary. พระสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรเล็กจุลโคปาลสูตรจบพระสูตรว่าด้วยองค์ของช้างต้นนาคสูตร The Royal Elephant อังคุตรนิกายเล่มที่21ข้อที่114ภิกษุทั้งหลายช้างต้นของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์4ประการต่อไปนี้เป็นช้างที่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้องค์ประกอบ4อย่างอย่างไรMendicants, a royal bull elephant with four factors is worthy of a king, fit to serve a king, and is considered a factor of kingship. What for? คือช้างต้นของพระราชาในโลกนี้เป็นสัตว์ที่เชื่อฟังเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้คือรู้ประหารเป็นสัตว์ที่อดทนได้คือรู้อดทนและเป็นสัตว์ที่รู้ไป A royal bull elephant listens, destroys, endures, and goes fast. ก็ช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้ตั้งใจไฟใจสำรวมใจเหี่ยหูฟังเหตุการณ์ที่ควานช้างให้ทำคือเหตุการณ์ที่เคยทำหรือไม่เคยทำช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังเป็นอย่างนี้แหละAnd how does a royal bull elephant listen? It is when a royal bull elephant pays heed, pays attention, engages wholeheartedly, and lends an ear to whatever task the elephant trainer has it do, whether or not it has done it before.That is how a royal bull elephant listens. ก็ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่รู้ประหารคือฆ่าได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วก็ประหารช้างบ้างประหารควานช้างบ้างประหารม้าบ้างประหารคนขี่ม้าบ้างทำลายรถบ้างประหารผลรถบ้างประหารผลเดินเท้าบ้างช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้เป็นอย่างนี้แหละ And how does a royal bull elephant destroy? It is when a royal bull elephant in battle destroys elephants with their riders, horses, with their riders, chariots and charioteers and foot soldiers. That is how a royal bull elephant destroys.
1: ก็ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่รู้อดทนคืออดทนได้เป็นอย่างไร
0: คือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วอดทนต่อการประหารด้วยหอกด้วยดาบด้วยลูกศรด้วยง้าวอดทนต่อเสียงกลองเสียงบันดอกเสียงสังและเสียงมหรทึกที่กระหึ่มก็ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่รู้อดทนเป็นอย่างนี้แหละ
1: And how does a royal bull elephant endure?
0: It is when a royal bull elephant in battle endures being struck by spears, swords, arrows, and axes. It endures the thunder of the drums, kettle drums, horns, and cymbals. That is how a royal bull elephant endures.
1: ก็ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่รู้ไปคือไปได้เป็นอย่างไร
0: พระสูตรว่าด้วยองค์ของช้างต้นนาคสูตร The Royal Elephant อังคุตรนิกายเล่มที่21ข้อที่114ภิกษุทั้งหลายช้างต้นของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการต่อไปนี้เป็นช้างที่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้องค์ประกอบสี่อย่างอย่างไร
1: Mendicants, a royal bull elephant with four factors is worthy of a king, fit to serve a king, and is considered a factor of kingship. What for?
0: คือช้างต้นของพระราชาในโลกนี้เป็นสัตว์ที่เชื่อฟังเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้คือรู้ประหารเป็นสัตว์ที่อดทนได้คือรู้อดทนและเป็นสัตว์ที่รู้ไป
1: A royal bull elephant listens, destroys, endures, and goes fast.
0: ก็ช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้ตั้งใจไฟใจสำรวมใจเหี่ยหูฟังเหตุการณ์ที่ควานช้างให้ทำคือเหตุการณ์ที่เคยทำหรือไม่เคยทำช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังเป็นอย่างนี้แหละ
1: And how does a royal bull elephant listen? It is when a royal bull elephant pays heed, pays attention, engages wholeheartedly, and lends an ear to whatever task the elephant trainer has it do, whether or not it has done it before.That is how a royal bull elephant listens.
0: ก็ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่รู้ประหารคือฆ่าได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วก็ประหารช้างบ้างประหารควานช้างบ้างประหารม้าบ้างประหารคนขี่ม้าบ้างทำลายรถบ้างประหารผลรถบ้างประหารผลเดินเท้าบ้างช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้เป็นอย่างนี้แหละ And how does a royal bull elephant destroy? It is when a royal bull elephant in battle destroys elephants with their riders, horses with their riders, chariots and charioteers, and foot soldiers. That is how a royal bull elephant destroys. ก็ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่รู้อดทนคืออดทนได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วอดทนต่อการประหารด้วยหอกด้วยดาบด้วยลูกศรด้วยง้าวอดทนต่อเสียงกลองเสียงบันดอกเสียงสังและเสียงมหรทึกที่กระหึ่มก็ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่รู้อดทนเป็นอย่างนี้แหละ And how does a royal bull elephant endure? It is when a royal bull elephant in battle endures being struck by spears, swords, arrows, and axes. It endures the thunder of the drums, kettle drums, horns, and cymbals. That is how a royal bull elephant endures. ก็ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่รู้ไปคือไปได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้ไปสู่ทิศที่ขวานช้างใสให้ไปคือทิศที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ไปได้โดยเร็วพลันช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่รู้ไปเป็นอย่างนี้แหละ And how does a royal bull elephant go fast? It is when a royal bull elephant swiftly goes in whatever direction the elephant trainers sensed it, whether or not it has been there before. That is how a royal bull elephant goes fast. ภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการนี้แลย่อมเป็นช้างควรแก่พระราชาจะใช้สอยควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ A royal bull elephant with four factors is worthy of a king, fit to serve a king, and is considered a factor of kingship.ก่อนนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันคือภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก In the same way, a mendicantWith four qualities, is worthy of offerings dedicated to the gods, worthy of hospitality, worthy of religious donation, worthy of veneration with jointed palms, and is the supreme field of merit for the world. ก็ทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้ฟังคือเชื่อฟัง 2. เป็นผู้ฆ่าได้คือรู้ประหาร 3. เป็นผู้รู้อดทนและ 4. เป็นผู้รู้ไปคือไปได้ What for? A mendicant listensDestroys, endures, and goes fast. ก็ภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังคือรู้ฟังเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยโสดลงฟังธรรมะในเมื่อผู้อื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วภิกษุเป็นผู้รู้ฟังคือเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant listen? It is when a mendicant pays heed, pays attention, engages wholeheartedly, and lends an ear when the teaching and training proclaimed by a realized one is being taught. That is how a mendicant listens. ก็ภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้คือรู้ประหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีในความคิดต่างกามคือกามวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีในความคิดทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงซึ่งความไม่มีภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้คือรู้ประหารเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant destroy?It is when a mendicant doesn't tolerate essential, malicious, or cruel thought. They don't tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen, but give them up, get rid of them, eliminate them, and obliterate them. That is how a mendicant destroys.ก็ภิกษุเป็นผู้รู้อดทนเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนอดทนต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเราจะนำไปเสียซึ่งชีวิตภิกษุเป็นผู้รู้อดทนเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant endureIt is when a mendicant endures cold, heat, hunger, and thirst, the touch of flies, mosquitoes, wind, sun, and reptiles, rude and unwelcome criticism, and they put up with physical pain, sharp, severe, acute, unpleasant,disagreeable and life-threatening. That is how a mendicant endures. ก็ภิกษุเป็นผู้รู้ไปคือไปได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้ทิศใดอันเธอไม่เคยไปตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้กล่าวคือนิพพานอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งความยึดถือทั้งปวงเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความดับไม่เหลือคือนิพพานเธอก็เป็นผู้ไปสู่ทิศนั้นได้โดยปลันอย่างนี้แหละเรียกว่าภิกษุเป็นผู้ไปได้คือรู้ไปAnd how does a mendicant go fast? It is when a mendicant swiftly goes in the direction they have never gone before in all this long time. that is, the stilling of all activities, the letting go of all attachments, the ending of craving, fading away, cessation, extinguishment. That's how a mendicant goes fast. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก A mendicant with these four qualities is worthy of offerings dedicated to the gods, worthy of hospitality, worthy of a religious donation, worthy of veneration with jointed palms, and is the supreme field of merit for the world. นาคสูตรว่าด้วยองค์ของช้างต้นจบพระสูตรว่าด้วยการสมาทาน12ข้อที่468มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า At one time, the Buddha was staying near Savatthi in Jeta's grove, Anatha Bindika's monastery. There, the Buddha addressed the mendicants. Mendicants, Venerable Sir, they replied. The Buddha said this.ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะคือนำธรรมะมาปฏิบัติสี่ประการเหล่านี้มีอยู่ก็การสมาทานธรรมะสี่ประการเป็นอย่างไรคือ 1. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตและ 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต Mendicants.There are these four ways of taking up practices. What for? There is a way of taking up practices that is pleasant now, but results in future pain. There is a way of taking up practice that is painful now,and results in future pain. There is a way of taking up practices that is painful now, but results in future pleasure. There is a way of taking up practices that is pleasant now, and results in the future pleasure. ก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปาริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตต่อไปในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกาม

0: บัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงการได้สัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปาริภาชิกานี้มีความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลาย And what is the way of taking up practices that is pleasant now but results in future pain? There are some ascetics and Brahmins who have this doctrine and view. There is nothing wrong with sensual pleasures. They throw themselves into sensual pleasures, cavorting with female wanderers, with fancy hairdos. They say, what future danger do those ascetics and Brahmins see in sensual pleasures that they speak of giving up sensual pleasures and advocate the complete understanding of sensual pleasures? Pleasant is the touch of this female wanderer's arm, tender, soft, and downy. And they throw themselves into sensual pleasures. ครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุ When their body breaks up after death, they are reborn in a place of loss, a bad place, the underworld, hell. And there they feel painful, sharp, severe, acute feelings. They say, this is that future danger that those ascetics and Brahmins saw, for it is because of sensual pleasures that I am feeling painful, sharp, severe, acute feelings. เปรียบเหมือนผลสุขของเถาหย่านทรายคือหมามุ่ยจะพึ่งแตกในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเถาหย่านทรายนั้นจะพึ่งตกลงที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัวหวาดเสียวและถึงความสะดุ้งพวกอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาลานั้นต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างกวางเนื้อทรายอาจจะเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจจะไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจจะกัดกินบ้างหรือก็ไม่สามารถงอกขึ้นบ้างแต่เมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นนกยูงก็ไม่ได้กลืนกินเนื้อก็ไม่ได้เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ได้ไหม้ทำลายพวกคนทำงานในป่าก็ไม่ตอนขึ้นปลวกก็ไม่กัดกินยังคงเป็นพืชต่อไปผู้เมฆฝนตกรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดี ป็นเถาย่านทรายเล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละ Suppose that in the last month of summer, a camel's foot creeper pod were to burst open, and a seed were to fall at the root of a sow tree. Then the deity haunting that sow tree would become apprehensive and nervous. But their friends and colleagues, relatives and kin, deities of the parks, forests, trees, and those who haunt the herbs, grass, and big trees, would come together to reassure them, "Do not fear, sir, do not fear. Hopefully that seed will be swallowed by a peacock, or eaten by a deer, or burned by a forest fire, or picked up by a lumberjack, or eaten by termites, or it may not even be fertile." But none of those things happened, and the seed was fertile, so that when the clouds soaked it with rain, it sprouted, and the creeper would its tender, soft, and downy tendrils around that sow tree. ก็เทวดาที่สิงอยู่ต้นสาลานั้นจึงกล่าวว่าก็ทำไมพวกท่านอารามเทวดาวนาเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้ชาป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้ก็เถาย่านทรายนี้เล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้ก็แต่เต่าย่านทรายนั้นเมื่อเล็กและอ่อนมีย่านห้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้เต่าย่านทรายนั้นเลื้อยพันต้นสาละนั้นครั้นเลื้อยพันแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแตกเถาอยู่ข้างล่างทำลายลำต้นใหญ่ๆของต้นสาละนั้นเสียเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงเข้าใจอย่างนี้ว่าพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้เรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บสาบเผ็ดร้อนเพราะพืชแห่งเถาย่านทรายเป็นเหตุ Then the deity thought, "What future danger did my friends see when they said, 'Do not fear, sir, do not fear. Hopefully,that seed will be swallowed by a peacock, or eaten by a deer, or burned by a forest fire, or picked up by a lumberjack, or eaten by termites, or it may not even be fertile."
1: Pleasant. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha.Over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี